0: ั้งครูน
1: สัญญาณได้ยึดครูนยืนดังโอนแต่เมื่อน้องให้บางโอนดังทับวัปปะทอกไม้นั้นเมียนตังปีนาหม้อหายชีวิตรู้ในบางสังคมมาเบียดมันแต่ทำไมประชาพลวัสังคมแต่ตามตอนนั้นระบาดประวัติศาสตร์ปีพบโลกดีเต็มนี่ยังเมื่อที่ทำไมบางก็ตาตกต่างให้เรื่องปรีอย่างไรเมียนประโยชน์นะสำหรับประชาชนมวยมวยถ้าเมียนประโยชน์นะของการอบรมเมียนประโยชน์นะของการได้เรียบช้ำเนื้อสารทอเนื้อคุณทอเนื้อจักรยานศาสตร์ตบมนุษย์บางเมื่อเรื่องบรอกเจลเมียนประปนกรุ๊ปแหละไม่ได้รู้นุ้งไว้เอาจางแม่นเต็มคล้ายยื้อเอาตำไรแต่เรื่องเมย์โดยฉะนั้นบางทีเอาตำไรเรื่องสตรีนะเนี่ยสักสามปีไซโคโลจีจัตสาคู่ตาอ่านเรื่องนั้นบอกเข้าปีเนียงนั่งเต้นนะรีบกาบานอะไรเลยนะไม่ให้บอกบร้อนเชื่อหน้าได้จะซีอัตัวไอ้เต้เพราะนี่มันได้แสดงเอาให้บร้อนนั้นนะสบายแต่สตั๊กก็เผลอมาเลยไปจงกรอนพอดีมาเผลอบร้อนนั้นผมจะกลับไปถือหนึ่งก้อนน้อยให้ชิวซ้ายมาทีนี้ดาวซาลีรีบกบเลี้ยงนะเธอบร้อนนั้นคลายที่ชนะเมียนบนตะเมือเรือเมียยืนพี่ยืนออกจากแม่นเต้นเอาใช่แม่ทำแต่บางฮันสไตรจะทุ่มลงสุกุมกุศลที่นั่นกี่บ้านบางฮันตัวอังสไตรปีใส่ขาดและอังสไตรกรุบแหลกคือเนี่ยปปุ่นมียืนตะบงรูปสะอาดเนื้อขมิ้นปัญจสไตรขาดแล้วมียืนไกรกรอลำบ้ายอดกระปื้นเนื้อตามกระปงพายนั้นมันงี้บางชาวมาตุ้งได้ก่อนหอบยุบชัวร์เลยดอก

กบีเวทยอสอสังสกันมกตานะกบีบีบยอสอลาตังมกตานะฉันก็สอนวิจิตรเช่นชาอัมโลกอะไรยินตุลุกตุกิจจวนได้ไปเลยเต้มนุกรมแน่เขาเปลี่ยนแล้วละทีนี้มนุกประเพียงฉันให้มันมนุกพิดามโจชัดกาบขลุ่มคือมินทิพในนองกะไลนั่งก็ยืนอ่านยืนบานในเชิดสักมาหนึ่งนะจะเชิดสักมวยสีไปไหลนะมีนวัปปะทอขั้วนะต้นใหญ่เปียทำมินในดาวสติสุนัยยะสี่ชั้นเศร้าปิดตาจราจรบกตมเปียกันดาวดาวตรุงไม่ได้เฉินนะไม่มาประกาศเปียเฉินเลยตีมวยสังกอลวันนั้นลูกนุ่งสังกมตายตีปีเนาะกาบโอเถิดดังกาบให้กำลองแก้วเถอะเปียจุนบ่เปียจุนนั่นสีเอาจุนเด้ปิซาบ่ปิซาเอาจุนหอบคือนี่เปียนามวยแต่เมียนเปียเฉินบ่ได้โบคือเนี่ยนั่งเมียนบ่ปะทอสิบไหลเบียดตมพร้าวนุ่งกาบเนาะดอกไม่เลยแรงญี่ปุ่นชื่อกาบไอ้แรงญี่ปุ่นชื่อกำร้องแก้วไอ้ยังอาเปี้ยซินโนเนมนั้นพระเจ้าสวาเปี้ยมวยมวยเนาะเปี้ยท่าเจยโยมาเจยโยปอนมาเปี้ยสันดานมาเจยโยจินนาสไรจินนาวงเจยจุ่มเนี่ยนั่นสันดานมาเจยโยนะไอเจยโยกะละเจยผัดเหลือยังจะชงอับจบไปเจยโยเปี้ยไปไล่ซับไปไอ้พวกขมาเยอะได้ปอนได้ทรอบลือกินยี่เหลืองไปจินนาวงไงสกอลเปลี่ยนลงเต้ชินแต่ชินแต่นั่นคือเนี่ยชินเนี่ยฮะคือสันดานเปลี่ยนบอกชี้ชินเนี่ยวงวงตะโกนละวงตะโกนเนี่ยชินเนี่ยชินอะไรนั่นคือพุทธบริษัทนั่นด่าเอาปณิมเตอร์พระพุทธเลยตัวองค์พระพุทธชินเนี่ยอ๋อมีสตรายถึงอ๋อจังไปชินอะไรก็แต่ปณิมพระพุทธองค์เมียนช่างมาร้อยปณิมแต่ปณิมมาสิแหวนเป่าตะกัดสมน้ำพอบ่อยนิมทีนี้อันนั้นเปียซินอนิมนั่นได้เหรอคือนั่นสติสไนนั่นก็ดับมนุษย์ไปได้โจชัดกาบกำลองแก้วกระไรปีอัตบัตพุทธนิยมสัตคลายคลายวงหายนั่นมีอะไรละบ้างแต่ขมายืนหัตถสัตตราสัตตราขมายมหาอัจฉริยะมันซ้ำบาลนาปอดปอดมาดัดบำพลานให้เนี่ยจวนคอยมาเตียดบำพลานเจ้าอ๋อชีกำนับทรัพย์ดำเนียนทำไรเชี่ยสมบัติบัพปะทอบอชิ้นชิดมวยดอกจังสตราขมายมีสตราละใบสตราละบางสตราเตสตราก็บุญสตราจุบบัพเหม็นเชตจ้าได้นะจ้าหรือไอสตราใบตักจ้าหรือไอสตราบุญตักจ้าหรือไอสตราพรำตักนี่สตราละใบหนึ่งเฮียได้เชี่ยต่ำนอเจียตำนออาโซเซลกันดาอาโซเซลโบราณอาโซเซลตำนึกโอจะเมื่อสตราลใบสตราลใบสตราคลาจาจีเปียกาสตราคลาจีจีกำร้องแก้วสตราคลาจาจีเปียรีคิดตำนอฉันเนี่ยสักซ่าโซเซลคลากอดแบบจำตนาจำท้าขมายืนนี่ตื่นตายบารังโจมาเต้ได้บารังรีบจำลิตราตีโมเดนอะไรอยู่แต่เปิดอัตเต้บกเปียบรอกแม่บาบีวัดคลุนตามสังคมตามสมัยเก่าตามปริยากาศด้วยแต่เฮ้ยเบอร์แต่สักสาวละใจแบบเขียบแบบเติบโอนหาการศึกษาศึกษาแมนเทนนะนี่ประวัติดังเขียบแต่ตัวบานพินาเลยตัวบานไปวิริยะซองทำไมดอกจามพอเลยสมัยไปสมัยที่ทำอะไรชั่วนานเขียบเนื้อผิวเมย์ยำไตไตจะกวาดบ่อแต่ก็เลยจังดังปีเอียบบอสในการศึกษาเรียนสอบบอลโลกจังดังปีเอียบบอสในการทุกการบอลโลกลูกศึกษาหมดจัดนะว่าอ่านปีนั่นคืออ่านต่อจบมหาคาปลอมไม่ให้บอลเรียนสมัยนู้นก่อนเรียนเมื่อต่อจุดล้อปันตะเกียบอัดเฟอร์เลยหลอกเตให้การเงียบขนมไงนั่นคือลบเฟอร์กับการเงียบเมียนเปย์เมียนวิลเลจบอลโลกนั่นจิตต้นมวยใช่จำไหนมวยเนี่ยได้อบรมเข้มตั้งมีทำไมมาประวัติรู้มันนั่นคือเข้มดับไทยมาอยู่ได้ปวดฉน้ำ80ปี8ใบน้ำมาเรียนฉน้ำจะสมบูรณ์ถ้าประเทศอยู่ไปจนอันจังเบียดถ้าไปถอยอายุก็ไปนั่งกับถอยอายุจำปัดอายุปัดแม่น้องเตอายุปัดไปเชิญยาน้องจังอย่าเคยหาโซเซอร์สมัยกันดาวนั้นก็จะเคลียงก็จะยกนี่ได้เนี่ยศึกษาสายเชื่ออมานชาปรามทีมวยตัวเรื่องเศรษฐกิจทีปีตัวเรื่องนโยบายทีใบตัวเรื่องฉบับทีบุญตัวเรื่องสร้างสรรค์คนไหนเนี่ยปุ๊บสารวิธีสารพัด